กาสึเตดิอีย่ามัลวาเรเปรโวรุมมาดปากรวาร์เวเยนาเนกกุรุการุมมาริลาดมากาลันอูรปุกกะไลวา